60 MHz มัน Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com

0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ยังคงอยู่กับเรื่องราวของ HYROX นะคะนักวิ่งบางคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยวิ่งแค่8โลเองสบายสบายแต่ความจริงนะคะ HYROX มันจะเหนื่อยกว่าวิ่งตรงที่ว่าหัวใจเนี่ยแทบไม่ได้พักเลยอย่างวิ่งเสร็จนะคะลองเข้าไปโยนวอลบอลดูโอ้โหขาจะพังเนี่ยละค่ะหรือว่าอย่างเบอร์ปี้ปกติก็เหนื่อยแล้วแต่นี่ต้องทำถึง80เมตรทำเสร็จก็ต้องไปวิ่งต่ออีกนะคะนี่ไม่ใช่แค่คาร์ดิโอธรรมดาค่ะแต่มันคือการคุมร่างกายตอนเหนื่อยเขาถึงเรียกว่าไฮบริดแอธลีทนั่นเองค่ะคือต้องวิ่งได้เวทได้อึดได้อีกต่างหากนะคะแต่ข้อดีก็คือ HYROX ไม่ได้มีกำหนดเวลาคัตออฟค่ะคุณอาจจะเร็วภายใน1ชั่วโมงหรือว่าอาจจะช้าไปจน4ชั่วโมงก็ได้อันนี้แล้วแต่เพซของคุณเลยนะคะไม่มีใครมาคอยกดดันค่ะขึ้นอยู่กับใจของคุณเองล้วนๆเลยค่ะ
0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: วังตาลโทร0910787777
1: ผิวหย่อนคล้อย
2: มาหาหมอซีน
1: แก้มห้อยหน้าบาน
2: มาหาหมอซีนสิ
1: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
2: ให้หมอซีนดูแลนะคะ
1: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
2: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกเวชกรรมหมอสกาเด

Weather hits. Stay fresh. Mumford Extra.

0: We'll be right back with more hits.
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
3: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จสะเตื้อ
4: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็ก4รับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร065 520 7294หรือที่เฟซบุ๊ก KC Clinic

0: ่อไปนี้เป็นเวลา9:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับรัฐบาลย้ำกระบวนการอันคลอสมุ่งกำหนดเขตแดนทางทะเลไทยกัมพูชาไม่เกี่ยวข้องกับการแบ่งผลประโยชน์ยืนยันดำเนินการรอบคอบเพื่อปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
5: ยาม

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหูทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
2: นางสาวรัชดาธนาดีเรโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการที่ประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS ในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาเป็นการดำเนินการเพื่อกำหนดแนวเขตทางทะเลตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศไม่ใช่การเจรจาจัดตั้งเขตพัฒนาร่วมหรือแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ดังกล่าวรัฐบาลย้ำว่าการกำหนดเขตแดนทางทะเลให้มีความชัดเจนและเป็นที่ยอมรับตามหลักสากลถือเป็นเงื่อนไขสำคัญในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศในระยะยาวพร้อมยืนยันว่าการเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยยอมรับข้อเรียกร้องหรือจุดยืนของอีกฝ่ายแต่อย่างใดขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศได้ชี้แจงว่ากระบวนการประนอมภายใต้อันครอสเป็นกลไกการระงับข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างประเทศโดยมีบุคคลที่3ทำหน้าที่เสนอข้อแนะนำเพื่อช่วยให้คู่กรณีหาทางออกร่วมกันซึ่งผลการประนอมไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายสำหรับการประนอมภาคบังคับจะมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการประนอมจำนวน5คนเพื่อรับฟังข้อมูลจากทั้ง2ฝ่ายและจะทำรายงานเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้เวลาพิจารณาประมาณ1ปีก่อนส่งข้อเสนอแนะให้คู่กรณีไปใช้เป็นพื้นฐานในการเจรจาต่อไปทั้งนี้รัฐบาลยืนยันว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานด้านการต่างประเทศความมั่นคงและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศไทยอย่างเต็มที่ปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศในส่วนของรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

คนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าสมาร์ทมันนี
1: ่คุณผู้ฟังครับมีที่ออมเงินที่รัฐบาลค้ำประกันผลตอบแทนสูงกว่าธนาคารเกือบ3เท่าแต่เรื่องนี้ไม่มีใครเคยบอกคุณครับนั่นก็คือพันธบัตรรัฐบาลคือตราสารที่กระทรวงการคลังเนี่ยออกมาให้ประชาชนซื้อแล้วก็ได้ดอกเบี้ยตอบแทนรัฐบาลจะค้ำประกันเงินต้นเต็มจำนวนก็ถือว่าปลอดภัยที่สุดในตลาดครับปัจจุบันผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเนี่ยอยู่ประมาณ 2-2.4% ต่อปีตามข้อมูลสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเทียบกับดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไปที่ 0.5-1% ซึ่งก็ต่างกันเกือบ3เท่าครับแล้วทีนี้เราจะซื้อได้ที่ไหนก็ซื้อผ่านธนาคารตัวแทนครับเช่นธนาคารกรุงไทยออมสินธ.ก.ส.หรือผ่านแอปพลิเคชันซึ่งก็เริ่มต้นที่ 1,000 บาทไม่มีค่าธรรมเนียมในการซื้อแต่ข้อควรรู้นะครับพันธบัตรมีระยะถือครองที่กำหนดถ้าต้องขายก่อนครบกำหนดในตลาดรองอาจจะมีราคาที่ขึ้นหรือว่าลงตามสภาวะตลาดได้ส่วนรัฐบาลค้ำประกันเงินต้นเฉพาะกรณีถือจนครบกำหนดเท่านั้นก็ถือว่าปลอดภัยกว่าหุ้นผลตอบแทนดีกว่าออมทรัพย์แต่ก็ต้องพร้อมที่จะทิ้งเงินไว้สักระยะตามกำหนดเวลาของพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลด้วยนะครับ
0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าสมาร์ทมันนี
2: ่ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
0: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ทาวน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่
5: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
6: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
5: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
6: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
7: Month Forward Extra We Play All The Hits

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: รักษาทั่วไป LINE @mr.clinic
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10 นาฬิกา 0

0: ครบุรีครับเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรประกาศปรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอีก4บาทต่อกิโลกรัมมีผลวันนี้จากต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเฉลี่ย 72-73 บาทต่อกิโลกรัมด้านฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยสึนามิช่วงเช้าวันนี้หลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.9 ใกล้หมู่เกาะฟิลิปปินส์ลึก40กิโลเมตรขณะที่หลายประเทศติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
4: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
5: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
7: กรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: เครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรซึ่งประกอบด้วยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคกลางตอนบนเพื่อการค้าและสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรีจำกัดประกาศปรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขึ้นอีก4บาทต่อกิโลกรัมจากฐานราคาเดิมนับเป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2หลังจากเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาได้ปรับฐานราคาขึ้นมาแล้ว4บาทต่อกิโลกรัมส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มในแต่ละภูมิภาคอยู่ที่ภาคตะวันตก62-64 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออก64-68 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ68-70 บาทต่อกิโลกรัมภาคเหนือ68-70 บาทต่อกิโลกรัมและภาคใต้68บาทต่อกิโลกรัมโดยนายสัตวแพทย์กิตติภูมิพฤกษวรรณเลขาธิการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติกล่าวว่าการปรับราคาครั้งนี้เป็นไปตามทิศทางต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะวัตถุดิบอาหารสัตว์จากเดิมที่ต้นทุนการผลิตสุกรเคยประเมินไว้ประมาณ70บาทต่อกิโลกรัมเมื่อเดือนมีนาคมแต่หลังราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สูงกว่า13บาทต่อกิโลกรัมส่วนในปัจจุบันประเมินต้นทุนการผลิตสุกรขยับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 72-73 บาทต่อกิโลกรัมแล้วขณะที่ราคาสุกรหน้าฟาร์มในหลายพื้นที่ยังอยู่ต่ำกว่าระดับราคาต้นทุนทั้งนี้ในมุมมองของผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรต้องการเห็นราคาสุกรหน้าฟาร์มอยู่ที่ระดับ 72-74 บาทต่อกิโลกรัมเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่แท้จริงแต่ยังไม่สามารถประเมินได้ว่าการปรับราคาจะเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่เนื่องจากต้องพิจารณากำลังซื้อของผู้บริโภครวมถึงทิศทางราคาหมูเนื้อแดงในตลาดค้าปลีกและโมเดิร์นเทรดประกอบด้วยด้านฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยสึนามิช่วงเช้าวันนี้หลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.9 ใกล้หมู่เกาะฟิลิปปินส์ลึก40กิโลเมตรขณะที่หลายประเทศติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดส่วนเครือข่ายแผ่นดินไหวแห่งประเทศจีนหรือ CENC รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.9 ในพื้นที่หมู่เกาะฟิลิปปินส์เมื่อเวลา 7:30 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางอยู่ที่ความลึกประมาณ40กิโลเมตรพิกัดละติจูด 5.55 องศาเหนือและลองจิจูด 125.1 องศาตะวันออกภายหลังเหตุการณ์หน่วยงานภูเขาไฟของฟิลิปปินส์ได้ประกาศเตือนภัยสึนามิพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ใกล้ชิดในพื้นที่ชายฝั่งเสี่ยงภัยขณะเดียวกันสำนักอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้ออกประกาศเตือนภัยสึนามิบริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศตั้งแต่จังหวัดอิบารากิไปจนถึงจังหวัดโอกินาวาหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในภูมิภาคดังกล่าวทางนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายประเทศกำลังติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดและเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังและติดตามประกาศแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
8: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตือนภัยระวังมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อโครงการหวัดดีหลอกดูดเงินและข้อมูลส่วนตัวโดยมิจฉาชีพจะส่ง SMS ลวงว่าได้รับส่วนลดค่าไฟพิเศษพร้อมแนบลิงก์ปลอมให้กดจากนั้นจะทำจดหมายแจ้งหนี้หรือเอกสารแนะนำโครงการที่มี QR Code ให้สแกนแอดไลน์ไปคุยกับมิจฉาชีพและหลอกให้โหลดแอปเพื่อฝังตัวเข้าไปในมือถือและโอนเงินออกหากพบเจอเหตุการณ์ดังกล่าวโปรดอย่าหลงเชื่อไม่ติดตั้งแอปใดๆผ่านลิงก์และห้ามให้รหัส OTP และเลขหลังบัตรประชาชนกับใครเด็ดขาดทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนอาหารเช้าแสนอร่อยที่ครอบครัวต้องระวังเพราะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้อาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญแต่หลายคนอาจจะเผลอเลือกอาหารอร่อยแต่กลับส่งผลเสียต่อร่างกายระยะยาวค่ะเนื่องจากเป็นอาหารที่มีน้ำตาลสูงเช่นขนมปังราดนมข้นหวานซีเรียลปรุงแต่งน้ำผลไม้กล่องหรือเครื่องดื่มรสหวานซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเร็วกลายเป็นหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วช่วงสายจะเกิดอาการง่วงได้ง่ายหิวบ่อยและเพิ่มความเสี่ยงโรคอ้วนเบาหวานและไขมันพอกตับในระยะยาวได้สำหรับอาหารเช้าที่ดีควรจะมีโปรตีนคุณภาพไขมันดีและใยอาหารเหมาะสมเช่นไข่นมรสจืดโยเกิร์ตรสธรรมชาติถั่วธัญพืชไม่ขัดสีหรือผักผลไม้สดทั้งลูกมากกว่าน้ำผลไม้ซึ่งการเลือกอาหารเช้าอย่างรู้เท่าทันคือการตั้งต้นวันใหม่ให้สมองสดใสร่างกายมีพลังและระบบเผาผลาญทำงานอย่างสมดุลอีกด้วยค่ะ
0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

Wintree City Resort เราพร้อมให้บริการค่ะWintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม่มาเที่ยวเชียง

0: วังตาลโทร0910787777
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้างานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: องตาลโทร0910787777
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: องทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
2: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร082-839-0881
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 11:00 น. 0 น. 0วินาที
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับไทยช่วยไทยพลัสหนุนกำลังซื้อฐานรากยอดใช้จ่าย7วันทะลุ 1.6 หมื่นล้านบาทพร้อมเดินหน้าลดค่าไฟฟ้าบ้านพักอาศัย200หน่วยแรกไม่เกิน300บาทต่อหน่วยครอบคลุม20ล้านครัวเรือน

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมา
2: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
3: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสในช่วง7วันแรก 1-7 มิถุนายนพบว่าประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมอย่างคึกคักโดยมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 16,829.82 ล้านบาทและมีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วกว่า 300,000 รายคาดว่าจะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้มาตรการดังกล่าวเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือบรรเทาภาระค่าครองชีพโดยมุ่งเน้นให้เม็ดเงินหมุนเวียนถึงร้านค้าชุมชนภาคบริการและผู้ประกอบการฐานรากเพื่อรักษาเสถียรภาพกำลังซื้อในช่วงที่ประชาชนยังเผชิญภาวะค่าใช้จ่ายสูงขณะเดียวกันรัฐบาลเตรียมเริ่มมาตรการลดค่าไฟฟ้าในรอบเดือนมิถุนายน2569โดยกำหนดค่าไฟ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านพักอาศัยครอบคลุมกว่า20ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้ทันทีนอกจากนี้นางสาวรัชดากล่าวว่ารัฐบาลยังอยู่ระหว่างเดินหน้าปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าในระยะยาวรวมถึงตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนต้นทุนการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพต้นทุนปัจจุบันและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืนขณะที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง150บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 18,150 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 17,150 บาทขายออกบาทละ 17,350 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 15,809 บาท56สตางค์ขายออกบาทละ 18,150 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับลดลง150บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีได้เริ่มทำการประมงโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและแก้วมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเส้นทางเดินกอตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: มัน forward extra well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ฟังเรื่องราวของ HYROX มา2ตอนแล้วนะคะไม่ต้องรอให้ฟิตเป๊ะถ้าอยากจะเริ่มนะคะเพราะ HYROX ไม่ได้ใช้แค่แรงค่ะใช้ทั้งคาร์ดิโอสเตรทแล้วก็เมนทอลด้วยแรกเริ่มเลยนะคะขอให้คุณมีพื้นฐานคาร์ดิโออยู่บ้างไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วแต่ว่าวิ่งต่อเนื่องให้ได้ประมาณ 20-30 นาทีเพราะในการแข่งหัวใจคุณจะไม่ได้พักเลยค่ะแล้วก็ต้องมีแรงขาแล้วก็คอร์บอดี้ด้วยฝึกง่ายๆเริ่มจากสควอทล้างหรือว่าแพลงก่อนก็ได้นะคะแต่ที่ขาดไม่ได้ในแต่ละสัปดาห์ก็คือเซสชั่นของการ recovery ค่ะเพราะมือใหม่ถ้าซ้อมหนักเกินไปเนี่ยอาจจะล้าบาดเจ็บหรือว่าเบิร์นเอาก็ได้นะคะต้องมีวันหนักวันเบาสลับกันด้วยเพราะสุดท้ายแล้วให้จำไว้นะคะ HYROX ไม่ได้ชนะด้วยความบ้าพลังแต่เพียงอย่างเดียวแต่ชนะด้วยการจัดการพลังงานให้ดีที่สุดและที่สำคัญอย่าแพ้เสียงในหัวของตัวเองสู้ๆนะคะทุกคน
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
2: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
0: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า

0: แรกของลูกน้อยคุณรู้สึกยังไงนั่นคือความรู้สึกประทับใจความรู้สึกมั่นใจใช่ไหมที่ดร.จุนคลินิกเราใส่ใจตั้งแต่ก้าวแรกเพราะคุณจะได้พบแพทย์วิชาชีพตั้งแต่วันแรกอุ่นใจว่าปัญหาสิวผิวหน้าจะได้รับการรักษาจากแพทย์โดยดูแลสิวด้วยโปรแกรมอวิเคลียร์ที่ไม่ต้องกินยาและทายา
1: ไม่เชื่อหมอแล้วจะเชื่อใครติดต่อมาหาหมอจุนนะครับอุ่นใจได้ตั้งแต่ก้าวแรกพบแพทย์ตัวจริงที่ดร.จุนคลินิก Facebook ดร.จุน

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์ G

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: ทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: We play all the hits Man Forward Extra

间增加。Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com. Now we smart connect. ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra.

너를 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매 시련도

การได้นฟีเดียนนะครับงานจาก Lady Gaga นะครับสวัสดีทักทายชาวมัน Forward Extra FM 88ด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างฮะวันนี้วันจันทร์ที่8มิถุนายนนะครับคุ้นเดือนกันหรือยังนะครับผ่านมาครึ่งปีกันแล้วเนาะและช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหฝนตกกระหน่ำมากๆนะฮะที่เขาเตือนกันนะครับตั้งแต่6ถึง8แล้วก็จะเตือนยาวๆไปถึง8ถึง10เลยก็คือฝนทั่วเชียงใหม่เลยนะครับมีใครเจอน้ำท่วมบ้างหรือเปล่าดูแลตัวเองกันด้วยนะครับดูแลทรัพย์สินของเรากันด้วยบ้านใครบางคนบางทีมันอาจจะไม่แข็งแรงเนาะพอเจอช่วงหน้าฝนเนี่ยเจอหนักนะฮะอาจจะเจอเขาเรียกว่าอะไรที่มันไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเลยฟังเพลงกันต่อนะครับงานจาก Sunroof Nicky Yo และ Daisy นะครับที่มัน Forward Extra ครับ

0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่อนะครับกับ Man Forward Extra FM 88นะฮะเพลงที่คุณขอมาแล้วรอฟังกันด้วยนะดอลลี่ป้านะครับกับ Break My Heart ครับผมTaylor Swift นะครับ The Fate of Ophelia แล้วก็มีโฮมจากชาลีพูลและอุทดะด้วยนะครับเจอกันใหม่เย็นนี้กับเจภัสวัตนะครับที่มัน Forward Extra FM 88ครับ
1: Now we support Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงวิศวกรรม

0: Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม่
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่ Facebook KC Clinic

0: ญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเปิดโครงการฟาร์มาซีเดลิเวอรี่ลดเวลารอรับยาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกำลังพลกองทัพเรือสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300,000,000 ซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
3: ไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเปิดโครงการฟาร์มาซีเดลิเวอรี่กำลังพลกองทัพเรือไม่ต้องรอยายกระดับการให้บริการทางการแพทย์ลดระยะเวลารอรับยาและอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพติดตามรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวครับ

0: พยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือกรุงเทพมหานครทั้งนี้พลเรือตรีจตุรงค์ได้กล่าวว่าโครงการฟาร์มาซีเดลิเวอรี่จะช่วยลดระยะเวลาการรอรับยาเพิ่มความสะดวกแก่กำลังพลและสนับสนุนให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1: กระผมขอชื่นชมในการพัฒนาการให้บริการในผู้ป่วยกลุ่มกำลังพลของทัพเรือด้วยการลดระยะเวลาการรับบริการโรงพยาบาลจาก3ชั่วโมงลงเหลือ2ชั่วโมงหรือประหยัดเวลาไป1ชั่วโมงโครงการนี้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือด้านที่2การขีดความสามารถจัดระบบสวัสดิการและเกี่ยวความพร้อมรบของกำลังพลยุทธศาสตร์กรมแพทย์ทหารเรือการพัฒนาระบบบริการจัดการให้เป็นเลิศยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือข้อที่2การให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ป่วย
0: สำหรับโครงการกำลังพลทอรอไม่ต้องรอยาเริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยหลังเข้ารับบริการตรวจรักษาแล้วสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ในวันที่รับบริการซึ่งหลังพบแพทย์และรับคำแนะนำจากเภสัชกรแล้วสามารถกลับไปปฏิบัติงานได้ทันทีโดยไม่ต้องรอรับยาโดยโรงพยาบาลจะดำเนินการจัดส่งยาไปยังห้องพยาบาลใกล้หน่วยงานที่กำลังพลเลือกไว้จากนั้นสามารถรับยาได้ในวันถัดไประหว่างเวลา 13:00 นถึง 16:00 นทั้งนี้โครงการดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งการยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ของกองทัพเรือที่มุ่งอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลลดความแออัดในโรงพยาบาลลดระยะเวลาการรอคอยและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้กำลังพลได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพยิ่งขึ้นพันจ่าเอกนพดลคงมั่นทีมข่าวกองทัพเรือรายงานจากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือครับ
2: และมาต่อกันที่อิสราเอลตอบโต้อิหร่านหลังอิหร่านโจมตีอิสราเอลระลอกใหญ่ด้านอิหร่านสั่งปิดสนามบินโคไมนี่ในกรุงเตหะรานสำนักข่าว BBC รายงานว่าอิสราเอลได้ทำการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางการทหารในพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคกลางของอิหร่านการโจมตีของอิสราเอลเกิดขึ้นหลังอิหร่านยิงขีปนาวุธระลอกใหญ่ใส่อิสราเอลก่อนซึ่งนับเป็นการโจมตีอิสราเอลครั้งแรกนับแต่การหยุดยิงเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาขณะที่อิหร่านประกาศระงับเที่ยวบินณสนามบินเตหะรานโดยรายงานข่าวจากสื่อท้องถิ่นอิหร่านระบุว่าอิหร่านได้ระงับเที่ยวบินขาเข้าทั้งหมดที่จะมายังท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่ามโคไมนี่ในกรุงเตหะรานจนกว่าจะมีการประกาศให้ทราบต่อไปทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Money Forward Extra Smart Money
1: คนส่วนใหญ่ครับเอาเงินทุกอย่างไว้ในบัญชีเดียวกันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญหาการเงินครับเงินสำรองฉุกเฉินคือเงินที่เตรียมไว้สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นตกงานเจ็บป่วยกระทันหันหรือจะซ่อมรถฉุกเฉินหลักการง่ายๆครับแนะนำให้เตรียมเงิน 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนถ้าใช้เดือนละ 20,000 บาทก็ต้องมีเงินสำรองอย่างน้อยเนี่ย 60,000 ถึง 120,000 บาทที่สามารถถอนได้ทันทีเมื่อต้องการครับแล้วทำไมต้องแยกบัญชีเพราะถ้าเงินฉุกเฉินปนอยู่กับเงินลงทุนหรือเงินออมระยะยาวเวลาเกิดเหตุแล้วคุณดึงเงินออกมาเนี่ยก็จะทำลายแผนระยะยาวทั้งหมดครับเงินสำรองฉุกเฉินควรอยู่ในบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาที่สามารถถอนได้ทันทีไม่ใช่กองทุนหรือว่าหุ้นที่ต้องรอขายนะครับสรุปก็คือเงินสำรองฉุกเฉินคือใช้เมื่อฉุกเฉินนะครับเราจะไม่เอาไปลงทุนเพราะอาจจะถอนออกมาไม่ทันเมื่อต้องการใช้และจะกระทบกับการลงทุนที่คุณลงทุนไว้อยู่ก็ได้ครับ
0: MoneyForward Extra Smart Money

0: ักษาทั่วไป LINE @mr.clinic
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: วังตาลโทร0910787777
1: ยกอินเตอร์เทรดสาขาหางดงใกล้แยกเสมิงที่สุดของแหล่งช้อปปิ้งสำหรับผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่สายใต้กับวัตถุดิบและอุปกรณ์มากกว่า 10,000 รายการพร้อมบริการสั่งสินค้าฮับที่หน้าร้านพิเศษสุดกับพื้นที่เวิร์คช็อปเบเกอรี่และร้านกาแฟสุดชิคยกอินเตอร์เทรดหางดงที่เดียวจบตอบกุญแจธุรกิจเบเกอรี่และเครื่องดื่มเปิดทุกวัน 8:00 น.ถึง 2:00 น.โทร0532482488ก็และมาป้ากันนะเจ้า

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ดียวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 14:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและภาคเอกชนบินเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ 8-9 มิถุนายนนี้พร้อมเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3สานต่อความร่วมมือทุกมิติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อะไรดีบุ๋ม

0: ีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาโอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
5: Greater Carbon 2สีเทา
4: อ่านคำเตือนในฉลากใช้ยาน
6: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยานำคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ณกรุงฮานอยเพื่อหารือกับผู้นำเวียดนามและภาคเอกชนเพื่อสานต่อความร่วมมือในทุกมิติโดยมีคณะรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการทหารเรือตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่มีการลงทุนในเวียดนามกว่า10บริษัทร่วมคณะในครั้งนี้ด้วยการเยือนเวียดนามครั้งนี้นับเป็นการเยือน

นามและประธานสภาแห่งชาติของเวียดนามรวมถึงการพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือจากความสัมพันธ์ที่ดีไปสู่ความร่วมมือที่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายร่วมกันโดยในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและหารือข้าราชการอย่างเต็มคณะที่ทำเนียบรัฐบาลเวียดนามก่อนเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามเป็นเจ้าภาพส่วนในวันที่9มิถุนายน2569นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ณโรงแรมเมรียฮานอยและในช่วงบ่ายจะเข้าร่วมการประชุม Thailand Vietnam Investment and Business Forum ขณะที่ OPEC Plus ประกาศเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบเป็น 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกรกฎาคมนี้กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตรหรือ OPEC Plusได้แก่ซาอุดิอาระเบียรัสเซียอิรักคูเวตคาซัคสถานแอลจีเรียและโอมานมีมติเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาให้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบเป็น 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพของตลาดน้ำมันโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวนับเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเป็นเดือนที่4ติดต่อกันแม้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกโอเปกและโอเปกพลัสเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาและสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงเป็นอุปสรรคต่อสมาชิกโอเปกพลัสบางประเทศในการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันและการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการดำเรือและเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำสุดคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือครับโดยท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:05 ที่ระดับ2.80 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 16:50 ที่ระดับ76 เซนติเมตรและจังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:21 ที่ระดับ2.78 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 21:56 ที่ระดับ1.49 เซนติเมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวติดตามครับ

0: มันฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนโรคที่ต้องระวังในช่วงฤดูฝนฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงเชื้อโรคเติบโตได้ดีและมีน้ำขังเพิ่มขึ้นทำให้บางโรคพบมากกว่าปกติซึ่งโรคที่พบบ่อยได้แก่ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่เกิดจากไวรัสที่แพร่กระจายง่ายในที่อับชื้นไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีมียุงลายเป็นพาหะซึ่งอาการสำคัญคือไข้สูงปวดเมื่อยมีจุดเลือดออกโรคชีหนูหรือเลปโตสไปโรซิสติดต่อจากการลุยน้ำที่ปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์ซึ่งอาการจะคล้ายหวัดแต่มีข้อเสียคือไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน่องตาแดงโรคอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษเนื่องด้วยอาหารจะบูดเน่าเสียง่ายในสภาพอากาศร้อนชื้นโรคผิวหนังจากเชื้อราเช่นกลักเลื่อนเชื้อราที่เท้าจากการเดินลุยฝนสวมใส่รองเท้าถุงเท้าที่อับชื้นสำหรับแนวทางป้องกันคือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำขังและสวมรองเท้าบูทเมื่อจำเป็นล้างมือบ่อยๆกำจัดแหล่งเพาะพันยุงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ฤดูฝนไม่ใช่แค่เปียกแต่เป็นช่วงเสี่ยงโรคติดเชื้อหลายระบบดังนั้นการป้องกันสำคัญกว่าการรักษาค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี้
2: แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777และดร.ซีนคลินิก
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร0828390881
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันใจเดชาสมศาสตร์ครับแผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์เกิด after shock แล้วกว่า130ครั้งมีรายงานผู้บาดเจ็บอย่างน้อย5คนเสียชีวิตอย่างน้อย3รายสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ทุกคนครับวันนี้นนท์และ Ocean Life ไทยสมุทรมีเรื่องอยากจะบอกครับ

0: ไม่ว่าคุณจะอยากทำอะไรเราอยากเห็นคุณได้ทำสิ่งนั้นไปนานๆต้องเริ่มจากรักตัวเองรักสุขภาพให้มากๆและปิดความเสี่ยงด้วยประกันสุขภาพและโรคร้ายแรงจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิต
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจากกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 8.2 บริเวณนอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าวันนี้ล่าสุดทางการฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าเกิดอัฟเตอร์ช็อคแล้วอย่างน้อย138ครั้งและตรวจพบคลื่นสึนามิในพื้นที่ชายฝั่ง6แห่งบนเกาะมินดาเนาขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย3รายและยังคงมีการประกาศเตือนภัยสึนามิต่อเนื่องซึ่งหน่วยงานด้านภูเขาไฟและแผ่นดินไหวของฟิลิปปินส์ระบุว่านับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวจนถึงเวลา 11:00 นตามเวลาท้องถิ่นตรวจพบอัฟเตอร์ช็อคแล้ว138ครั้งแต่ละครั้งมีแรงสั่นสะเทือนตั้งแต่ 1.3 ไปจนถึง 6.7 แมกนิจูดสะท้อนว่ายังมีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขณะที่ทางด้านตำรวจฟิลิปปินส์ยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5คนจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้นอกจากนี้ยังมีอาคารได้รับความเสียหายอย่างน้อย37แห่งโดยส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมเนื่องจาก after shock ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลให้โครงสร้างอาคารบางแห่งได้รับผลกระทบมากขึ้นทีนี้ภายหลังเกิดเหตุดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งหรือท่าเรือและปากแม่น้ำเนื่องจากคลื่นสึนามิสามารถเกิดขึ้นได้หลายระลอกและระดับน้ำทะเลอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันขณะเดียวกันหน่วยงานด้านภัยพิบัติของฟิลิปปินส์ยัง

0: มินดาเนาประเทศฟิลิปปินส์ข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวอัตโนมัติรายงานขนาด 8.2 ภายหลังกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวได้วิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมจากเครือข่ายสถานีตรวจวัดทั้งในประเทศและต่างประเทศพบว่าขนาดแผ่นดินไหวที่อัปเดตล่าสุดอยู่ที่ 7.8 ซึ่งการอัปเดตข้อมูลดังกล่าวเป็นกระบวนการทางวิชาการตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้นเมื่อได้รับข้อมูลการตรวจวัดเพิ่มเติมทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์การแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์และไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยพร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและติดตามข้อมูลจากช่องทางทางการของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
1: อย.เตือนประชาชนให้ระมัดระวังการซื้อสินค้าออนไลน์หลังพบการสวมเลขสาระบบอย.ปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือโดยเฉพาะในกลุ่มอาหารเสริมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย.ระบุว่าผู้บริโภคควรตรวจสอบเลขสาระบบให้ครบ13หลักและตรวจดูว่าหมวดหมู่ตรงกับประเภทสินค้าหากค้นหาในระบบแล้วไม่พบข้อมูลหรือรายละเอียดไม่ตรงกับฉลากรวมถึงพบการสะกดผิดหรือราคาถูกผิดปกติควรหลีกเลี่ยงทันทีทั้งนี้สามารถตรวจสอบเลขอย.ได้ผ่านเว็บไซต์ทางการของอย.โดยกรอกเลข13หลักหรือชื่อผลิตภัณฑ์เพื่อยืนยันความถูกต้องก่อนตัดสินใจซื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพและทรัพย์สินของประชาชนและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ยังคงอยู่กับเรื่องราวของ HYROX นะคะนักวิ่งบางคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยวิ่งแค่8โลเองสบายๆแต่ความจริงนะคะ HYROX มันจะเหนื่อยกว่าวิ่งตรงที่ว่าหัวใจเนี่ยแทบไม่ได้พักเลยอย่างวิ่งเสร็จนะคะลองเข้าไปโยนวอลบอลดูโอ้โหขาจะพังเนี่ยละค่ะหรือว่าอย่างเบอร์ปี้ปกติก็เหนื่อยแล้วแต่นี่ต้องทำถึง80เมตรทำเสร็จก็ต้องไปวิ่งต่ออีกนะคะนี่ไม่ใช่แค่คาร์ดิโอธรรมดาค่ะแต่มันคือการคุมร่างกายตอนเหนื่อยเขาถึงเรียกว่าไฮบริดแอธลีทนั่นเองค่ะคือต้องวิ่งได้เวทได้อึดได้ต่างหากนะคะแต่ข้อดีก็คือ HYROX ไม่ได้มีกำหนดเวลาคัตออฟค่ะคุณอาจจะเร็วภายใน1ชั่วโมงหรือว่าอาจจะช้าไปจน4ชั่วโมงก็ได้อันนี้แล้วแต่เพซของคุณเลยนะคะไม่มีใครมาคอยกดดันค่ะขึ้นอยู่กับใจของคุณเองล้วนๆเลยค่ะ
0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: ไป Search Brother Clinic เชียงใหม
1: ่ศาลาล้างด้วยสายเข้าเขตโทษมาแล้วครับรถขวารถซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮ
3: ้ย
4: ไม่รู้เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber 3เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Playbox บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส

าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 16:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกระทรวงแรงงานเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างทั่วประเทศลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมถึง15 กรกฎาคมนี้ร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนหลักประกันสำคัญผู้ประกันตนทั่วประเทศสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15 นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: Greater Carbon 2สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานขอเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างทั่วประเทศร่วมลงทะเบียนและใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันสำคัญของแรงงานไทยและผู้ประกันตนทั่วประเทศโดยข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคมณวันที่7 มิถุนายนที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วทั้งสิ้น455,146 คนแบ่งเป็นผู้ลงทะเบียนฝ่ายนายจ้าง892คนและฝ่ายผู้ประกันตน454,254 คนทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนได้ผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus ขณะที่ผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ e-self service ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมโดยหลังปิดรับลงทะเบียนวันที่15 กรกฎาคม 2569จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในวันที่10 สิงหาคม 2569และกำหนดจัดการเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ต่อกันที่หลายประเทศฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกประกาศเฝ้าระวังภัยสึนามิโดยทั่วกันหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.8 บริเวณเกาะมินดาเนาของฟิลิปปินส์หลายประเทศในพื้นที่ริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกประกาศเฝ้าระวังภัยสึนามิโดยทั่วกันหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ในน่านน้ำจังหวัดซารังกานีเกาะมินดาเนาของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าวันนี้โดยประเทศที่อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังได้แก่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียปาเลาปากัวนิวกินีญี่ปุ่นและเขตเศรษฐกิจไต้หวันส่วนในฟิลิปปินส์มีรายงานผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหว3รายอาคารและสิ่งปลูกสร้างพังเสียหายจำนวนมากส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคของจังหวัดซากังกานีและจังหวัดเซาโคตาบาโตขณะที่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยยังไม่กล้ากลับเข้าไปใช้ชีวิตในเคหสถาน

0: ในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกมานี้เวลา 18:27 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:26 นดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกมานี้เวลา 19:00 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:46 นอ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกมานี้เวลา 18:41 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:50 นเกาะหนูเกาะแมวจังหวัดสงขลาดวงอาทิตย์ตกมานี้เวลา 18:33 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:01 นจุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกมานี้เวลา 18:43 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:09 นหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกมานี้เวลา 18:45 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:50 นทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
1: คุณกำลังฟัง

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: คุณผู้ฟังครับมีที่ออมเงินที่รัฐบาลค้ำประกันผลตอบแทนสูงกว่าธนาคารเกือบ3เท่าแต่เรื่องนี้ไม่มีใครเคยบอกคุณครับนั่นก็คือพันธบัตรรัฐบาลคือตราสารที่กระทรวงการคลังเนี่ยออกมาให้ประชาชนซื้อแล้วก็ได้ดอกเบี้ยตอบแทนรัฐบาลจะค้ำประกันเงินต้นเต็มจำนวนก็ถือว่าปลอดภัยที่สุดในตลาดครับปัจจุบันผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเนี่ยอยู่ประมาณ 2-2.4% ต่อปีตามข้อมูลสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเทียบกับดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไปที่ 0.5-1% ซึ่งก็ต่างกันเกือบ3เท่าครับแล้วทีนี้เราจะซื้อได้ที่ไหนก็ซื้อผ่านธนาคารตัวแทนครับเช่นธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.หรือผ่านแอปพลิเคชันซึ่งก็เริ่มต้นที่ 1,000 บาทไม่มีค่าธรรมเนียมในการซื้อแต่ข้อควรรู้นะครับพันธบัตรมีระยะถือครองที่กำหนดถ้าต้องขายก่อนครบกำหนดในตลาดรองอาจจะมีราคาที่ขึ้นหรือว่าลงตามสภาวะตลาดได้ส่วนรัฐบาลค้ำประกันเงินต้นเฉพาะกรณีถือจนครบกำหนดเท่านั้นก็ถือว่าปลอดภัยกว่าหุ้นผลตอบแทนดีกว่าออมทรัพย์แต่ก็ต้องพร้อมที่จะทิ้งเงินไว้สักระยะตามกำหนดเวลาของพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลด้วยนะครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
0: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า
3: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อย
4: Aww.
3: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinic
5: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
6: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
5: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
6: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
0: Man Forward Extra

0: We'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: บางที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ำ
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: yeah!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
3: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
4: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: กุล Development Group
1: ผิวหย่อนคล้อย
2: มาหาหมอซิน
1: แก้มห้อยหน้าบาน
2: มาหาหมอซินสิ
1: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
2: ให้หมอซินดูแลนะคะ
1: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิชาการหมอสักกาเดช
4: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น. 0 วินาที
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งตรวจสอบน้ำทะเลระยองหลังมีสีดำและกลิ่นเหม็นผิดปกติเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากตะกอนก้นทะเลถูกกวนจากคลื่นลมมรสุมที่ทวีกำลังแรงขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลาก
9: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
10: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้สั่งการให้กรมทรัพยากรและชายฝั่งตรวจสอบกรณีน้ำทะเลมีสีดำคล้ำได้มีกลิ่นผิดปกติบริเวณปากคลองซากหมากอ่าวประดู่จังหวัดระยองอย่างเร่งด่วนและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากสภาพคลื่นลมแรงทำให้ตะกอนดินเลนบริเวณก้นทะเลถูกกวนฟุ้งขึ้นสู่ผิวน้ำจนน้ำทะเลมีสีคล้ำส่วนกลิ่นเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่สะสมอยู่ในตะกอนซึ่งพื้นที่ปากคลองซากหมากอ่าวประดูมีลักษณะเป็นอ่าวกึ่งปิดทำให้การหมุนเวียนและถ่ายเทมวลน้ำค่อนข้างจำกัดประกอบกับพื้นที่รองรับน้ำไหลบ่าจากแผ่นดินเกิดการสะสมตะกอนแขวนลอยและอินทรีย์วัตถุจากกิจกรรมชุมชนรวมถึงภาคอุตสาหกรรมบริเวณก้นอ่าวลักษณะเป็นตะกอนดินเลนสีดำและอาจเกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่เป็นสาเหตุของกลิ่นคล้ายไข่เน่าสำหรับผลกระทบต่อสัตว์น้ำและทรัพยากรทางทะเลในระยะสั้นคือสัตว์หน้าดินและสัตว์น้ำชายฝั่งที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นทะเลเช่นหอยสองฝาปูไส้เดือนทะเลและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินอื่นๆจากตะกอนที่ปกคลุมผิวดินที่อยู่อาศัยอุดตันระบบกรองอากาศและส่งผลต่อการหายใจของสัตว์น้ำขณะที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่แนวปะการังบริเวณเกาะเกตซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่เกิดเหตุประมาณ 2.6 กิโลเมตรและแหล่งหญ้าทะเลหาดพลาระยะทางประมาณ 17.5 กิโลเมตรโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางบริหารจัดการพื้นที่เพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลระบบนิเวศและประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่ปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนส่งผลในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นปานกลางส่วนอ่าวไทยฝั่งตะวันออกทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางขอให้ชาวเรือพิจารณาดำเรือด้วยความระมัดระวังโดยอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 4-6 ฟุตสัตหีบระยองพัทยาและบริเวณใกล้เคียงมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมี

ถึง4ฟุตส่วนภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 4-6 ฟุตและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวติดตามครับ

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนนอนกรนเสียงดังอันตรายหรือไม่แล้วต้องแก้ไขอย่างไรการนอนกรนไม่ใช่แค่เรื่องของเสียงรบกวนแต่เป็นสัญญาณเตือนเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะหากกรนดังสะดุ้งตื่นหายใจสะดุดหรือรู้สึกง่วงมากในตอนกลางวันและต้องใช้วิธีอาศัยการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างชากาแฟหรือต้องกินขนมหวานเพื่อให้คลายง่วงตลอดนั้นแสดงให้เห็นว่าอาจสัมพันธ์กับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือ obstructive sleep apnea ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจความดันโลหิตสูงโรคอ้วนและสมองเสื่อมในอนาคตได้แนวทางการแก้ไขในเบื้องต้นได้แก่การควบคุมน้ำหนักและการพยายามลดน้ำหนักหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์คาเฟอีนก่อนนอนปรับท่าเป็นนอนตะแคงและดูแลสุขภาพทางเดินหายใจหากอาการยังคงอยู่ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดจำไว้ว่าการนอนที่มีคุณภาพคือรากฐานของสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดและหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: with us, and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเข้าไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กเชียงใหม่20 20

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: านจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 18:00 น. 0 น. 0 วินาที

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับรัฐบาลเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสฟู้ดเดลิเวอรี่หนุนผู้ประกอบการร้านค้าเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเริ่มวันที่10มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเร็ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: Greater Carbon 2สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
1: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขยายโอกาสสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและเครื่องดื่มผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40 Food Delivery โดยเปิดให้ร้านค้าที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการในประเภทธุรกิจอาหารว่างและเครื่องดื่มลงทะเบียนเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2569ระหว่างเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.โดยรัฐบาลกำหนดให้ร้านค้าเลือกเชื่อมต่อได้เพียง1แพลตฟอร์มและต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานอยู่แล้วโดยเมื่อยืนยันการสมัครจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงภายหลังได้ขณะเดียวกันร้านค้าที่มีหลายสาขาจะต้องใช้แพลตฟอร์มเดียวกันทั้งร้านโดยสาขาหลักเป็นผู้กำหนดและดำเนินการสมัครก่อนสำหรับร้านค้าที่สมัครและเชื่อมต่อระบบสำเร็จจะเริ่มรับคำสั่งซื้อภายในโครงการได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569และรับออเดอร์ได้จนถึงวันที่30กันยายน2569โดยผลการสมัครจะแจ้งผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินภายในวันถัดไปพร้อมกันนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มทั่วประเทศและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงลูกค้าในระบบออนไลน์ควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
10: ศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังแคมเปญโจมตีทางไซเบอร์รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Fake Text Support Spamซึ่งเป็นกลโกงที่หลอกให้ผู้ใช้เข้าใจผิดว่าคอมพิวเตอร์ของตนติดไวรัสก่อนชักจูงให้ดาวน์โหลดไฟล์อันตรายเข้าสู่เครื่องโดยไม่รู้ตัวโดยรูปแบบการหลอกลวงมักเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้งานเข้าไปยังเว็บไซต์ที่มีโฆษณาอันตรายหรือเว็บไซต์สตรีมมิ่งเถื่อนจากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างป๊อปอัพแจ้งเตือนปลอมว่าคอมพิวเตอร์ติดไวรัสพร้อมแสดงหมายเลขโทรศัพท์ปลอมเพื่อให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนเมื่อผู้ใช้หลงเชื่อดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งลงในเครื่องทำให้แฮกเกอร์สามารถควบคุมคอมพิวเตอร์จากระยะไกลดักจับการพิมพ์ขโมยรหัสผ่านและเข้าถึงไฟล์สำคัญได้จึงขอแนะนำว่าไม่ควรคลิกหรือโทรตามหมายเลขที่ปรากฏในป๊อปอัพที่แจ้งเตือนดังกล่าวและควรตรวจสอบ URL ของเว็บไซต์ก่อนใช้งาน

angkat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com. คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

Harry Styles นะครับกับ As It Was นะครับก่อนหน้ามีลิซ่าด้วยกับ Moonlit Floor นั่นเองนะครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้เนาะเราก็จะได้ดูพิธีเปิดการแข่งขันนะครับซึ่งโหหลายๆคนจับตามองมากเพราะว่าเธอจะเป็นคนไทยคนแรกนะครับที่ได้ขึ้นไปอยู่บนเวทีระดับโลกอย่างฟุตบอลโลกแล้วก็เป็นพิธีเปิดด้วยนะครับสำหรับน้องลิซ่าเนาะสุดยอดมากๆ11มิถุนายนนะฮะเดี๋ยวเรารอดูพร้อมๆกันเราต้องดูตรงไหนนะสรุปเราไม่ได้ดูใช่ไหมนะเราต้องไปเขาเรียกว่าหาเอาตามช่องทางธรรมชาติใช่ไหมส่งกำลังใจให้กับคนรักฟุตบอลด้วยทุกๆคนเลยนะครับอยู่กับเจภัสวัตนะครับมันโฟร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88ครับในช่วงของคลื่นลูกใหม่คอนเน็กต์นะครับอยู่กันยาวๆ6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มครึ่งนะครับอยากฟังเพลงอะไรช่วยกันเลือกช่วยกันบอกมาได้โดยการพิมพ์88นะครับเว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งข้อความทักทายนะครับส่งมาที่ line @manforward นะครับส่วนงานนี้งานจาก Five for Fighting ที่หลายๆคนน่าจะอยากฟังอยากได้เพลงนี้นะครับสำหรับการให้กำลังใจกัน Superman is not easy ครับ

0: Oliver Dean กับ Man I Need นะครับแหมเรื่องของความสวยความงามทุกวันนี้ไม่ใช่แค่ผู้หญิงแล้วแต่ว่าผู้ชายนี่บางคนดูแลตัวเองยิ่งกว่าสาวๆอีกนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบดูแลตัวเองครับพวกฝ้ากระรอยดำรอยแดงเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้หายหรือว่าทำให้ดีขึ้นด้วยครีมทั่วไปนะครับแต่ว่า KC Bright ครับเป็นเมโซหน้าใสเข้มข้นฉีดถึงผิวโดยตรงดูแลเรื่องฝ้ากระรอยดำรอยแดงเห็นผลได้จริงนะครับมูลค่าครั้งละ 1,999 บาทนะฮะวันนี้เจมีมาแจกครับให้คุณไปดูแลตัวเองด้วยจาก KC Clinic นะฮะชามันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้าใครอยากจะได้แล้วก็พิมพ์88เว้นวรรคตามด้วย KC Clinic ครับผมส่งมาที่ LINE @manforward นะครับวันนี้เจมีแจก2รางวัลด้วยกันเพราะฉะนั้นรีบส่งมาเลยย้ำอีกทีนะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วย KC Clinic ส่งมาที่ LINE @manforward นะครับ
1: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ฟังเรื่องราวของ Hyrox มา2ตอนแล้วนะคะไม่ต้องรอให้ฟิตเป๊ะถ้าอยากจะเริ่มนะคะเพราะ Hyrox ไม่ได้ใช้แค่แรงค่ะใช้ทั้งคาร์ดิโอสเตรทแล้วก็เมนทอลด้วยแรกเริ่มเลยนะคะขอให้คุณมีพื้นฐานคาร์ดิโออยู่บ้างไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วแต่ว่าวิ่งต่อเนื่องให้ได้ประมาณ 20-30 นาทีเพราะในการแข่งหัวใจคุณจะไม่ได้พักเลยค่ะแล้วก็ต้องมีแรงขาแล้วก็คอร์บอดี้ด้วยฝึกง่ายๆเริ่มจากสควอทล้างหรือว่าแพลงก่อนก็ได้นะคะแต่ที่ขาดไม่ได้ในแต่ละสัปดาห์ก็คือเซสชั่นของการ recovery ค่ะเพราะมือใหม่ถ้าซ้อมหนักเกินไปเนี่ยอาจจะล้าบาดเจ็บหรือว่าเบิร์นเอาก็ได้นะคะต้องมีวันหนักวันเบาสลับกันด้วยเพราะสุดท้ายแล้วให้จำไว้นะคะ Hyrox ไม่ได้ชนะด้วยความบ้าพลังแต่เพียงอย่างเดียวแต่ชนะด้วยการจัดการพลังงานให้ดีที่สุดและที่สำคัญอย่าแพ้เสียงในหัวของตัวเองสู้ๆนะคะทุกคน
1: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
1: live.manforwardextra.com
3: เสียงชัดไม่มีซ่า

0: เดี๋ยว1ทุ่มถึงทุ่มครึ่งนะครับเราฟังรายการจากทางสถานีเหมือนเคยนะครับแต่ว่าใครที่อยากจะฟังเพลงต่อคลิกออนไลน์ได้เลยครับเจรออยู่นะครับ live.man/extra.com คลิกมาMaroon 5นะครับ Megan Thee Stallion กับ Beautiful Mistakes รออยู่นะครับSwim จาก BTS นะฮะแล้วก็มี Drop Dead จาก Olivia Rodrigo ด้วยฟังเพลงไปด้วยกันนะครับกับมัน Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect กับเจภัสวัตครับผม
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Mun Forward Extra

0: ดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
3: ์เปิดเบอร์ใหม่แบบเติมเงินกับซิมไมคุ้มยังไงอ่ะ
4: จ่ายน้อยแค่ร้อยเดียวก็เล่นเน็ตได้เพลงมาจะ call chat post up เต้นตัดหรือปัดไทยก็คุ้มแบบ
3: oh my gosh
4: เปิดเบอร์ใหม่แล้วเลือกแพ็กเน็ตไม่อั้นหรือเน็ตแรงก็คุ้มทุกโปร oh my god

0: ิมแอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร082-839-0881
4: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา19:00 น.
6: Weather hits. Stay fresh. Month forward extra.

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.comคลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

Him for the weekend นะครับงานจาก Coldplay ครับแหมพูดถึงวีคเอนด์แล้วเป็นยังไงบ้างครับพักผ่อนกันเต็มที่หรือเปล่าสำหรับช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับฝนกระหน่ำมากมายเนาะสำหรับจังหวัดเชียงใหม่นะฮะโอ้ยแต่ละที่นี่ลงมาแป๊บเดียวอะน้ำท่วมน้ำท่วมเลยทีเดียวช่วงนี้ดูแลตัวเองด้วยนะครับวันนี้วันที่8มิถุนายนนะครับเป็นวันเพื่อนสนิทสากลด้วยเขาบอกว่าใครที่จะวุ่นวายกับชีวิตตัวเองจนลืมเพื่อนบางคนรอบตัวไปลองเท็กซ์ไปหาเขาหน่อยแชทไปหาหรือยกสายโทรศัพท์โทรไปหาเขาหน่อยอุ้ยใช้คำว่าสายโทรศัพท์รู้รุ่นเลยอ่ะจะใช้ว่าโทรไปละกันเขาบอกว่าอย่าเพิ่งลืมกันนะครับอย่าเพิ่งทิ้งกันสำหรับเพื่อนที่ดีของคุณนะฮะกับวันเพื่อนสากลในวันนี้ด้วยนะครับเป็นวันเพื่อนสนิทนั่นเองนะฮะฟังเพลงกันต่อดีกว่าครับงานจาก Sienna Spiro ครับนี่คือหนึ่งในซาวด์แทร็กของ Devil's Wear Prada's ภาค 2นะครับกับเพลง

0: ี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะครับแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับเจพัศวัตในชั่วโมงหน้าอีกครึ่งชั่วโมงกับช่วงของคลื่นลูกใหม่คอนเน็กแอนมารีนะครับกับ2002รออยู่นะครับ มี Bad Angel ด้วยกับ Anima แล้วก็ Lisa นะครับรวมถึงงานใหม่จาก Ariana Grande มาแล้วและชอคันโนก็เพิ่งจะเริ่มสตาร์ททัวร์ของเธอไปนะฮะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วย Ariana Grande กับ Hate That I Make You Love Me นะครับเดี๋ยวรอฟังได้ที่มัน Forward Extra นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra Stay with us and we'll be right back with more hits
2: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20 Karaoke ย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับองคมนตรีวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิพัฒน์อาคารพักพยาบาลโรงพยาบาลพนมดงรักโดยเงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสร้างทดแทนอาคารหลังเดิมที่เสียหายจากสถานการณ์สู้รบไทยกัมพูชาวันนี้นายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีและกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลพร้อมด้วยพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิพัฒน์และอาคารพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นายแพทย์วิทิศสฤทธิ์ดีชัยกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่9พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีทั้งนี้จากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาช่วงวันที่24-28 กรกฎาคม 2568ที่ผ่านมาส่งผลให้อาคารภูมิพัฒน์และอาคารพักพยาบาลโรงพยาบาลพนมดงรักได้รับความเสียหายอย่างหนักไม่สามารถซ่อมแซมได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจำนวน42 ล้านบาทเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารภูมิพัฒน์และอาคารพักพยาบาลทดแทนโดยอาคารภูมิพัฒน์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ออกแบบภายใต้แนวคิดการผสมผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นกับการให้บริการสุขภาพสมัยใหม่รองรับการให้บริการคลินิกพิเศษอาทิคลินิกจิตเวชและยาเสพติดคลินิกสุขภาพเด็กและคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กรวมถึงมีศูนย์การเรียนรู้ด้านพระราชกรณียกิจห้องประชุมและพื้นที่กิจกรรมชุมชนส่วนอาคารพักพยาบาลได้ปรับรูปแบบเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก5 ชั้นจำนวน36 ห้องเพื่อรองรับการพักอาศัยของบุคลากรอย่างเพียงพอโดยคำนึงถึงความมั่นคงแข็งแรงความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้เข้าพักอาศัยพร้อมกันนี้องคมนตรีได้เป็นผู้แทนมอบชุดตรวจเชื้อไวรัสทางเดินหายใจ4 สายพันธุ์จำนวน 2,000 ชุดซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติทั้ง11 แห่งเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรครวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: พยากรณ์อากาศใน7 วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่8-9 มิถุนายน 69ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามส่วนในช่วงวันที่10-14 มิถุนายน 69ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคกลางในช่วงวันที่13-14 มิถุนายน 69เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับในช่วงวันที่10-12 มิถุนายน 69จะมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางตลอดช่วงโดยมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: dicentangkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

เชื่อว่าคุณผู้ฟังชาวมันโฟดเอ็กซ์ตร้าของเจเนี่ยหลายๆคนก็เป็นคนดูแลสุขภาพนะฮะล่าสุดครับมีเรื่องราวของโปรตีนหลายๆคนก็ได้ทานจากพวกอกไก่ปั่นนะเนาะพอจะนึกออกใช่ไหมครับวันนี้ออกกำลังกายเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเทรนด์ของโปรตีนไม่ถึงก็พยายามจะเติมโปรตีนกันเข้าไปแต่มีอกไก่ปั่นอยู่ยี่ห้อหนึ่งที่มีคนเขาออกมาเปิดเผยนะครับว่าเอาไปตรวจค่าของโปรตีนในอกไก่ปั่นแล้วปรากฏว่ามันไม่ถึงนะครับมีปริมาณน้ำตาลแล้วก็ปริมาณคาร์บเนี่ยเพิ่มสูงกว่าบนฉลากด้วยซึ่งตอนนี้แบรนด์ก็ออกมาแถลงคร่าวๆนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้อะไรละเอียดนักนะฮะเดี๋ยวต้องรอความเคลื่อนไหวต่อๆไปโดยส่วนตัวก็เขาก็พยายามจะบอกกันว่าจะทานอะไรเนี่ยทุกวันนี้มองแค่ฉลากที่เรามองกันส่วนใหญ่อะแล้วเราก็เชื่อไปเลยไม่ได้บางทีมันต้องมีปุ่มต่อมเอ๊ะอะไรอยู่ในความรู้สึกของเราด้วยเหมือนกันเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าไออกไก่ปั่นเนี่ยจริงๆแล้วโอ้โหพอปั่นออกมาจริงๆมันฝืดคอมากนะถ้าทำให้อร่อยแล้วกินง่ายเนี่ยมันค่อนข้างเป็นไปได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายสุขภาพก็ต้องดูสิ่งที่เราเอาเข้าปากไปเหมือนกันนะครับฟังเพลงกันต่อครับงานจากแซมเฟนเดอร์และโอลิเวียดีนครับและนี่คือเรียนมีอินที่มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าจ้า

0: หมดเวลาแล้วนะส่งท้ายให้แล้วกับ Bad Angel Anima และ Lisa นะครับผมเดี๋ยวยังไงฟังเพลงกันต่อครับยังมีเพลงรออยู่อีกเพียบเลยทั้ง DNCE มี Ted McRae นะครับมี Miley Cyrus ด้วยแหมเพลงเพราะมากมายเพลงดีจริงๆที่มัน Forward Extra FM 88นะครับพรุ่งนี้จะกลับมาเจอคุณใหม่ครับผม
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: Run Forward Extra Smart Money
1: เงิน 10,000 บาทถ้าเริ่มต้นอายุ25กับ35เนี่ยจะต่างกันแค่ไหนตัวเลขนี้อาจจะทำให้คุณอยากจะเริ่มออมวันนี้เลยก็ได้นะครับก่อนจะไปหาคำตอบกันมารู้จักดอกเบี้ยทบต้นกันก่อนนะครับดอกเบี้ยทบต้นคือดอกเบี้ยที่ทบเข้าเงินต้นทุกๆปีลองดูทีละปีนะครับถ้าลงทุน 10,000 บาทที่ผลตอบแทน 5% ต่อปีปีที่1 10,000 บาทเงินต้นบวกกับดอกเบี้ย500บาทจะเป็นเท่ากับ 1,500 บาทส่วนปีที่2จะไม่ใช่ 10,000 นะครับจะเป็น 1,500 บาทบวกกับดอกเบี้ย525บาทและคราวนี้ก็จะกลายเป็น 11,000 กับอีก25บาทนั่นคือการทบต้นยิ่งนานยิ่งมากขึ้นครับทีนี้ลองดูผลระยะยาวกันนะครับถ้าเริ่มต้นออมเงินตั้งแต่อายุ25จนถึงอายุ65ปีเราจะมีเงินทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยเกือบ 7,400 บาทเลยทีเดียวแต่ถ้าเริ่มช้าไป10ปีมาเริ่มออมทรัพย์ตอนอายุ35จนถึง65เงินก็จะมีอยู่เพียง 43,200 บาทเท่านั้นครับสรุปก็คือเวลาคือสิ่งที่ดอกเบี้ยทบต้นต้องการมากที่สุดครับถ้าวันนี้ยังไม่เริ่มคุณก็ยังสูญเสียโอกาสไปเรื่อยๆครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
0: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า
3: Man Forward Extra We play all the hits

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับนายกรัฐมนตรีพบเอกชนไทยในเวียดนามย้ำแนวคิดเติบโตไปด้วยกันดันลงทุนข้ามพรมแดนหนุนภาคธุรกิจไทยขยายตลาดอาเซียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: Greater Carbon 2สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับผู้แทนหัวการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามไทยแชมพร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจและลงทุนในเวียดนามในโอกาสเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจในเวียดนามโดยภาคเอกชนที่ร่วมหารือในครั้งนี้มาจากหลากหลายอุตสาหกรรมสำคัญอาทิภาคเกษตรและอาหารค้าปลีกการเงินพลังงานนิคมอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและการผลิตตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งล้วนเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อความท้าทายทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและเวียดนามและมีศักยภาพในการขยายการค้าการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตขณะที่นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำแนวคิดเติบโตไปด้วยกันเนื่องจากการเติบโตของทั้งสองประเทศส่งผลเชิงบวกต่อกันโดยเวียดนามมีบทบาทสำคัญในหัวโซ่อุปทานการผลิตของโลกส่วนไทยมีความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรมการบริการโลจิสติกและการเชื่อมโยงกับภูมิภาคจึงมีศักยภาพที่จะร่วมกันเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอนาคตทางเศรษฐกิจของอาเซียนซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับเวียดนามปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศรายภาคโดยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสท ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

MHz มัน Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com Hit after hit Zero skips All energy Mun Forward Extra

0: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

It's music. It's music. Yeah.

0: ือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: Happen

0: ไลน์แอดแม่ปิง
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรหมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนไหนก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันภูสันนิสาสืบนามพลอยค่ะกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
4: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ประจำปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยภายใต้ชื่อการแสดง Still On My Mind ทัศถิตในดวงใจนิรันดร์บรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราวงดุริยางราชนาวีนอกจากนี้ยังมีนักร้องรับเชิญที่มีชื่อเสียงอาทิชัดชัยสุขาวดีพีรพัฒน์เถ่นว่องผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตตินันท์ชินสำราญหนึ่งธิดาโสพลรังทิพย์แถลงธนัสรักษ์ฮัตสันและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระรามข้ามสมุทรโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกำหนดการแสดงออกเป็น2วันคือในวันพุธที่15กรกฎาคม2569รอบประชาชนเวลา 19:30 น.และวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569รอบเสด็จพระราชดำเนินเวลา 19:30 น.ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกองทัพเรือจึงขอเชิญชมการแสดงและร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเราโดยสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1และบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่665-5-38839-2ชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ผู้บริจาคสามารถขอใบเสร็จเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าพร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆตามที่สภากาชาดไทยกำหนดปิดท้ายข่าววันนี้กันที่สอนชนภาค2จัดงานวันทะเลโลกปลูกจิตสำนึกเสริมสร้างความรู้ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้กับเยาวชนพลเรือตรีนพดลบุญเจริญรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2หรือสอนชนภาค2เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันทะเลโลก World Ocean Day ประจำปี2569ณชายหาดชลาทัศน์บริเวณสนามยิงปืนราชนาวีสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนคณะครูนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากเพื่อร่วมกันรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางลดปริมาณขยะที่ไหลลงสู่ทะเลและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืน พลเรือตีนพดลกล่าวว่าทะเลเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศทั้งในด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนการจัดกิจกรรมวันทะเลโลกในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแสดงพลังความร่วมมือในการดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลแล้วยังเป็นการปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการลดปัญหาขยะทะเลซึ่งส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลระบบนิเวศและความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลในอนาคตและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือประจำวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีค่ะ

Megahertz มัน Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com Turn on Tune in And turn up the hits Mun Forward Extra

0: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
1: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
2: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: เดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่Facebook KC Clinic Wintree City Resort
2: เราพร้อมให้บริการค่ะ
1: Wintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม่มาเที่ยว

0: ใหม่เจคูเซเว่น SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เจคูริสเชียงใหม่โทร053-242-888
1: กว่า44ปีหยกอินเตอร์เทรดเริ่มต้นจากโรงงานเบเกอรี่ด้วยความรักในสิ่งที่ทำวันนี้เราเติบโตเป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบอุปกรณ์เบเกอรี่และคาเฟ่ที่ผู้ประกอบการไว้วางใจเรายังคงไม่ลืมจุดเริ่มต้นและพร้อมสนับสนุนธุรกิจคุณด้วยวัตถุดิบดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกให้คุณได้สร้างสรรค์เมนูที่ยอดเยี่ยมอย่างมืออาชีพยกอินเตอร์เทรดที่เดียวครบตอบโจทย์ทุกความต้องการเพื่อผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่ส่งด่วนถึงที่โทร053 248

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: We'll be right back with more hits. ก้าวแรกของลูกน้อยคุณรู้สึกยังไงนั่นคือความรู้สึกประทับใจความรู้สึกมั่นใจใช่ไหมที่ดร.จุนคลินิกเราใส่ใจตั้งแต่ก้าวแรกเพราะคุณจะได้พบแพทย์วิชาชีพตั้งแต่วันแรกอุ่นใจว่าปัญหาสิวผิวหน้าจะได้รับการรักษาจากแพทย์โดยดูแลสิวด้วยโปรแกรมอวิเคลียร์ที่ไม่ต้องกินยาและทายา
1: ไม่เชื่อหมอแล้วจะเชื่อใครติดต่อมาหาหมอจุนนะครับอุ่นใจได้ตั้งแต่ก้าวแรกพบแพทย์ตัวจริงที่ดร.จุนคลินิก Facebook ดร.จุนคลินิก
2: ออกรถใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนรวมไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบ.ของแถมเพียบ Honda Wave และ Scoopy เหลือเพียง 49,900 Forza 350ลดถล่มราคาและดอกเบี้ยฟรี Air Inverter เกือบ 15,000 ผ่อนแค่ 3,000 นิดๆต่อเดือน Vespa รับเปิดเทอม 84,900 ชัวร์บัตรนักศึกษาลดอีกเป็น 10,000 มั่นใจบริการหลังการขายด้วยรางวัลช่างซ่อมอันดับ1ของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda Vespa ท้องที่นิยมพาณิชย์ทุก
0: รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได้มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กบุราออนเซ็น

รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้าม

ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ริร์ชบราเธอร์คลินิกเชียงใหม
1: ่ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจาก

0: ซาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
1: เฮ้ย
2: ไม่รู้
3: เฮ้ยเฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber 3เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพับพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท

0: ักษาทั่วไป line@mr.clinic
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199 บาทรวมความสนุกครบ

0: ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

0: ี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com No filler, just killer hits. Woo! Mum Forward Extra, music non-stop.

0: ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

0: ดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Munford Extra Everywhere you are FM 88 Online Munford.com Turn on, tune in, and turn up the hits. Munford Extra.

0: ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra. We play all the hits.
2: Bet you think that she's so cool. Kicking back on your couch, making eyes from across the room.

0: าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

music. Extra.

0: ี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com

0: ลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinic
2: เสพเสน่ห์ล้านนาแต่ตีเงินอุ

ับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: บ้านทีราธามวังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

music. Forward Extra.

0: and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: เตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาท
2: เปิดเทอมนี้ต้องมี iPhone เครื่องใหม่
3: รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพัน
2: ดาวเริ่มแค่ 4,990
3: จะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัด
2: เซลฟี่ก็เป๊ะ
3: เก็บครบทุกรายละเอียด
2: รายเดือนเริ่มแค่990เท่านั้น
1: ค่าไฟแพงแบบนี้มาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆคุ้มได้ยาวๆครบจบประหยัดต้องที่นิย

0: รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได้มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ้อข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กบุราออนเซ็น
1: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: Sign MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร082-839-0881
4: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com. No filler, just killer hits. Mum Forward Extra.